0: ไอ้ว่ากูพลันลักตะวี่ว่างเน่สิงหูหิบว่าหาพยุงกีดีไล่ทองจิงหูบอกพยุงไล่ไม่ยอมแล้วทองลักมาพังลำเล่นไล่เฮาสิงดูดาวสิงหูหิบว่าหาพยุงกีดีไล่ทองมาลำไค อายุกินดานี่เดียงกันบ่ายาวชิงโค้งไกลบดีเชียงลาดีสิงเงินไกลเชียงลาความบีซาไกลเนี่ยไกลบดีสมหายก็ได้สิงหุยบัวบารังยินดีไผ่เจ้าบ่ามารินเงินสู้ไผ่เนี่ยบ่อ่างอ่างมีเงินดีก็ชายเย็นอมูก็เย็นดีลอยมอมเผาบ่มักเตอร์บุเย็นสิงหุยบัว
1: ในทางไรข้ามักเติมอยู่ยินดีเนี่ยอยู่อ่างเอาเวียนดินนุ่มีชนะปุ่มปอกตาเย็นสิงหุยบอลลำเล่นสิงไข่ปองปูมาใหญ่ดาวคุยเท่าลาบสิเพียงไรเรียนลาบยาวลีเก่าท้าสิงหุยนรกลีนี้ลายหุยเป็นดังบุบหุยบุกไปเราชาวรีเลิกกับชาวรีมาตั้มมาดูดีมาลองยินดีไปเจ้าว่า มาลีมาตั้งปากตั้งเตลีเปิดกาจูบยามลีก็ไม่เกี่ยวเลยก็เสียลานะคุณมองมาลีมตะโครโครโคลีเสียลานมารุนสิ่งดุนดีโอเคเคเรรีโคงาลำเล่นในห้องสิงมารำไข่โอ้ยนุ่มสิงโง่ยากะกิจกีดา
2: Imagi napari namo mai khoina ngasi gi wakhalda haiyeng bungai re roi jati gi umbirel amawina apun ba pangalna achumba buthirani pokna pham imagi malemda sathange iseina leirang oina wahaina chonna parengleng laga kachagi imagi khuya thambalda

0: ยูเนี่ยคงนางมาทักตาอุจิไม่อำนาคงและคงเลยก็ฉันอะไรสิยิงว่าได้ยังไง
1: มาคุยชิงเชมาใช้ไว้ไอ้ยูอังันมาตะกี้น้องถิ่นพอว่าลาบน่ะลาบน่ะไปดูน้องมาชิงจากที่มาจัดลูรินอะดูกะเฮาเจ้ามูมันมีตาสิละก็เดี๋ยวรู้มาทำชีดะคงนางปั้มบีชีกีมาทักชีดะมูฮัลเลียม
2: เอ๊บ้าบ้าคงนางปั้มบีเสียมวยกี่ดีมายุ่มอุ้ยดีหรอ
1: วุ้ยเนี่ยวุ้ยดีปุ่นเนี่ยตุ๊กคงนางปั้มบีกีมาทักตาอุจิมาคนไม่ยามามาชาริสิงชิอุบรา
0: อุเรปะบุ้งอะดูอะอุจิมาคนสิงเสียยามจาวบุษยาวีอะดูกะยามปิกปัสดุมยาวีน่ะ
1: ไออุจิกะจะอุบน่ะมาคนจาวมาใช่อะดูกะอุจิมาซากินะมาคนปิกน่ะดุมใช่นะ
2: บ้าบ้ามาคนสินะอุจิกิดีมายุ่มนี่กว่าม
1: านี่มานี่อุจิกินะมาคนอะดูกะคอยกินะมาหุ่มให้รีบสิงเชียมาคนน่ะชาจะบ่ไม่ยุ่งอ่ะเป็นนี่กว่
2: า
0: เอ๊ะบ้าบัวดีกิจิงเชียยามนักน่ะอุเรบ่มาชีกิจิงชิดะอิชังชังนูอุริชิบุกไก่นูบ้าบัว
1: ไอ้เฮ้ยสิงเนี่ยอิชังชังนูอุริบกี่มารมดีเนี่ยสิงกะสาวรสสาวรบุสาวกัยยาอภิปปะอุปาลวาปาลกัยยาว่าอามาดีอุริวารีกัยยามหงดนะอุมังไหรีบดอโอ้ยกระดิ่ง
2: อุมังดีมะคัลกัยยากิอุเชกชิงสุเลยรำนิโกบ้าบ้า
1: อุเชกชิงกันนึกเตะมะคัลมะคากัยยากิชาชิงสุมังงาสิเดลัย
0: อัดูกุมบะอุมังดอไอยามยังนิ่งบัว
1: อุมังยังแก่รดีคงน่ะสิงกาดน่ะยามชาวน่ะก็จะไปไต่กูแล้วคุยดีอ่างงวยดิมนี่นะเองชาวรกันจะเลิกยัง
2: อะดูบ่บ่าอะดูกุมบ่ายามลาปะคงน่ะก็สร้างน่ะจะกระดับน่ะตบะอันนักพมพัมดัดดีอุมังเสสุงเลยเลยตบรออ
1: ันนักปะฮะอันนักปะหายกี่ทีเลเรเลให้ยังยุกเชไอคุยหุ่มเสร็จแล้วก็เอกที่ยังรู้สิ
2: เฮ้ยให้ยังอายุเสร็จแล้วก็ยังมุสิกว่าเสียงบักยะ

0: มีกระน้ำตึกตัวรถของกันนะวันนี้ว่าใต้ตัวกูเสียไอ้อูดีไปต
1: ่อปากันกันนี่นะบ้านี่ปูการตินชิดกันอยู่อะไรเน
0: าะใช่ใช
1: ่มีตาบยาตบวารีกันมาลีดา
0: ก็ชุนติดเสียมีตาบยาตบวานี
1: ่มาตามันนี่
0: เรียดูกันเสียตาบีนิงบ่มีเนี่ยทีเนี่ยตุ้มตาบยาวะ
1: มีตาบยาตบวาดูขังนิงเครดานะเสียดี
0: ไอ้ตันจะสารเสียมีเนี่ยเนี่ยตาหนิงตบวาสิดีบ่ยามตานิงมันนี่เสียมาเสียไอ้เสียตะโกนตําเสียระกินนาวนะ
1: ปากขังนะคุยนะเตียงปังบีนะเลยระบนี้เนี่ยนะเซคุยชู
0: คุยคุยเสีย
1: ตายบัวล่ะ
2: ไอ้นี่มา
1: ซาดัวกลาสมังกาบราเปิดหุ่นดังกาไอ้คุยกาดบีบีโอ
2: โอ้ยานี่ยานี่ยานี่เ
1: รื่องโอ้ไปชาสิดีมาปุ่มนี่ก็
2: มาปุ่มหมดดีอาสุยบดีเลยที่เฮ้อาดูเชนดูบดีไอ้อาดูปูนปีราสุยไอ้ดา
3: ตายบัวเซคุยซาบรากิเสียดัวคุยหัวเราะดูพี่จารันมาเกะไต่พง
2: ยายายายายายซาบีนวันไหนตรวจป้าขังจริงกี่มาเลยแล้วดูโอ้ไอเบี้ยมาจ้าทูให้จ้าทู
1: ขันเด้าดูกูบดียาดับวันไหนจะดีจ้าทูเกะ
0: ใครใครดีเสียซาบีน
1: ขันเด้าดีนับวันนี้พมหูโคโก้ดีดี
0: โอ้ย
1: ดูไอเซลสิดีฮับซิลกินเนกโ
3: อยารีเซยารี
0: ขันเด้าเซ
3: ดูอีต่อไอ้ยิงบิชีอุนักเหตุบัสุกุยเร่가리곰바카라디마팜다도마이닝바가리하이가도바노하이바수쌉쌉디토이나레이바나티다우나라가하이닝아이레이타바수아도무야
0: 와팜두아이이시리타다수후레레이탑나호도르게
3: 이타
0: 아두가네쌉쌉바마하이네나바와카라레이바디파이타
3: 호이수미타아잉미다가리곰바카라하이디바마카이오피스시다카라바다네이사시데이눈노아이타바마디아도마레이도라바
0: 호이
2: 아세세세나거기사가보라가이도시들레레세나오사
3: 아덤비로다다덤비로
1: 아시부아잉비네드라냐마니다아잉비야
4: 이제
1: 나하고라이크럼발락잉미비로
4: 아호이제
1: 넘부라이크럼발장르브로
4: ไอ้ที่จังละรวยจมน่ารักมีน้ำบัตรนี่ดะ
1: นั่งดีกันากันากันละมีเนี่ย
4: ไอ้คุยเล็กไอ้เนี่ยมากี่มาสนุปามาปริคาท่ากันดูรี
1: โอ้
4: ดูดะลายดะกันอีกุมบักระดังกัลลุเซียดูนะสมละอันบันเอเจ
1: โอ้
4: มาคุยดีมันนุ่งดัดโอ้ยน่าจังเครไอ้ชูจังลุเซียบันเอมีกี่ยามบักะนุ่งชานักสาบักะไอ้ที่สมเลยเฮาเรื่อง
1: ไอ้ดีคนบักจังลุระบันเ
4: อไอ้เจดีงันตานละอันบันเอดูดิ
1: ไอ้ดิงันตาหน้าหลักเลยบันนี
4: ่อ่ะด้วยเจ้าฮัลล์ด้วยหรอ
1: ฮัลล์นี่เป็นมาอ่ะดูไอ้เจ้าหนุ่มนั้นให้หนิงบอกว่ามาที่เลยเนี่ยดูมาพมมาตั้มที่กายซาดเรตเอาไว้สิ
4: กายว่าหน่อยเจ้าเหตุใดอยู่ไอ้เจ้าหนุ่มนั้นให้บอกว่าเดบุมาตั้งมาตั้มจ้าบ้าจ้าเดบะให้บอกมามุกเลยบร
1: อนังบูฮันตักตันนังนั้นจังลักป้าสิเลยว่าสิบูฮานักขังร
4: อฮุยเจ้าขังยี่กะดีตัวรักยี
1: ่หุยเนี่ยมานะฉันนังบุยังขังน่ะให้บักมานะนังบุยตั้งอุนระกวานิชานิงบะมาเลยมานะฉันนังบุอุระกะเก่าบังคำเดรหายเนี่ย
4: ไอเจ้าไอคุยนี่มาทำมาแต่โคลีสมัตตาดับปุ่นนั่นลาริกตามินนรกปนี
1: โอ้อันนี้หุ่มเราปูชูเรด้าน่าหักกับตั้งอุนันนี่หายนี่สิน้องมาตัวน้องไอเชี่ยสุยาวเกี่ยกับตัวรักยี่บีมะ
4: กะดีบุกานักยี่กันนี่เจ้ามาปุ่นชีสิดาคณะมันตะกัทวยนู่นนิ่งบางยี่นิ่งบ่ปุ่มบ่ลอยน้ำมังครีไอเจมักคอยไอคอยขราสุ่มอุนารีบาสินัตนะคณะมันตะบุตรงานอุนาบะไอปั๊ม
1: นักคอยกิสิดีมันุ่งตะการีกุมบามาเลยบ่มาเลยดา
4: เจมาอินขลักบ่มาตั้มกีวารีหายบดุนิดาเต้าบ่กิดีมังลานกียาสักัดมินักีเฮาครับมาตั้งกี่วารีนี่ได้เจ้า
1: พาร์เซ่อดูโอยดูนะสู้อามุกตั้งเหงุนเอา
4: เจ้า
1: สนาหันนะสุเนียอันนี้ผมเราชูเร่เองวันจะให้ดีบ่เ
4: จ้า
1: การีโน่เชิงตุกนึงบ่มาดีเลยบ่มาดีเนี่ยให้บ
4: ่การีบ่อามุกเชิงตุกนารุนี่เจ้ามันนะสู้เห็นนักขังบีรีบ่ดุนี่ไอ้ดียุ่มนักสาเกย์โอลับบินี่อิจฉาเลยรับบี

0: รวยไปเลยคิดระบีนี่
1: โอ้ดูบ่อยบ้านะฮะกี่หมายกี่ได้กี่เลยจะมาสู้มาหากี่หมายกี่ได้กี่ดีเชิงตรงบักอะไรนั้นมาสู้ยัย
0: เจ้
1: ออฟฟิศมันจะทับกับตรงนี้รีบันนี่นะกองนั้นจะมาสู้ฟ้าจะเด็ดอ่ะอามุกตั้งดีสงวนสาธุนะบ้านอากาศไปถอยนี่เลยที่ให้นักขลินี่เจดีอ่ะ
0: เฮ้ยจุ่มมีเจ้ามามาตั้งจ่าบ้ามาด่าสู้ยันวันสาธุไปยารักลอยหายไปไอ้ขังไอ้คอยออฟฟิศมันจะเลยมินนารบันนี่นะอะดูบุมากะอุนันิงบกี้อาปามบะเองอันดับปกตรีลูรีบดีมาสินี
1: นะฮันดูยูกะสุทักดูรามาเลเนียกะรีโนยามงางีชุตีนุมิโตสนาฮันกะมากะไอกิดลักลามีนังบุอุนันิงไฮรามีเนีย
0: อิเจไอดีปุนชีกีอาวาบกี้อามายุกนารีบมิชักนีข้าจิตตั้งจิตนั่งเลยจระเข้ขลิงเองมิคบสิดามาคัดเห็นนรูบดักีเห็นน้ำไม่ชาลางกระดูริบราไอ้ขังใจเจ
1: น้าหางน้าปากหัวก็มามุกน้าเสียดจันทร์เสลี่ยดูนั่งกับคุณนรกามาเกี่ยวว่าบกุกน้าบัมบารมมาสุเลนไปยัยบีมาอดูปุ่นเนี่ยคุณน้าบอกคุณน้าจะไปให้ไปเสียน้าหากี่ก็บอกว่าขลิ่นดู
0: เจ
1: ไอ้นาดีนั่งกับมุกตั้งดีคุณน้าหนิงยี่ตัวบีมา
0: เจ้ไอ้บุมากะอุนาบาชิบุจุ่มกระตันเองว่าขลิ่นเรียมดาน้าห้องนั้นมุเลี้ยงขี้บุกมตลกเลย
1: ขังดีเสียบีมาเจ้สุสัตลักย์นั่งตามโอโดอามาปานดังไงดูนั่นเลยเจ้สัตลักย์ก็เจ้สัตลักย์ก็
0: โอ้ยเจ้

0: Kitty Western Music ทอรุมลันทุกปีคีวีมีเนราวาทองเอาจำอาคัสวานิมฟาลฮาวจินุงทิลกิปุงอหุมตาเรมณีปุรีเดปาวตาวิรสิ
1: อาคัสวานิมฟาลวะเฮงบัมวาสิงตันเนปาวปาจารีมุขมนตรียมนามเข็มจันชิงนาไฮรีคุณนายเอ็มบูชาวขุดปะกิลัมบีได้ปรักนับว่านับดานาทียามาดิดาร์มาเกี่ยวไอเบเซนบีชิงบุงักเชนดุนทำบ่ายเบชียามนมักตั้งไอฟเดอินฟาลยานบัมานิปูไรฟลสีคอมพาวน์ด์เลยบ้าไลนิงทอกชนะมาฮีไลชังดาไลนิงทอกชนะมาฮีเทมเพิลบอร์ดกีประธานโอินาวาสักลาวระบตุงเดสีเข็มจันนาไรจ้าชิกีนาทีโอยบ้าจันนบีอามาดิสังสกฤติโยคันนับว่านับดามาฮีไมเคิลกีปีเบียบัมาเต็งปังกันให้บกิท่าจับปีคีสิ่งที่ผมจะนำให้การีกุมบัตทับก็มาไปคิดประดานิตินิยมนิ่งที่หนังงักในสัตว์ปไตยอเมซุงลายเชิงอันดุกี้อากุยบกิพิบัมนิ่งที่นัดทำนับว่าไปคิดกระดับทาวรังซิงบอร์ดกิมีพัมเดคันนักนี้ไรจะชิดาชันตีฮันจิลฮักนับวัชูมาหังในโชลกิมาพัมเดทองนี้จะคีมุขมนตรีผู้ต้องการบังคับลูกมีโอชิงนานาทีโอยบพิจอลชิงเกลอยเนน่าตารามน์โอคีสิ่งที่ผมจะนำลายเชิงกิมานักตาอูชาราชุดทากีไล่บากสิดาสาบกิจังเห็นกันลักลีบาสิกิยังละกาประธานมนตรีนเรนทร์โมดีนามีอำนาจล็อกขัดไปยาประชาชนทั่วรังล็อกขัดนับอาเมชุงสายการกิบิบักสิงนับปีบตรงานตรงานบกัดไลน์สิงงักนั่นเช่นนับหายดีอาการส่วนนี้ทงดังสิฉันดกขีบามาเกี่ยมันกิบัตทั่วรัมดาชรีโมดีนาไฮอาสาบมาตั้มดาไล่บากสิกิตรงานมามาพัมสิงดามาอุชาดกิจันรักปามวงเดเซียมสาบาทักนับมหิเกียสิจินารีอาศิกุมบาทักนับมหิสิงอาศินาเอกบารัตเชรสต์บารัตกิวาคลลลดูอุตเลกาเลนทากิมาตั้มดาตัวอินสิจินาบอุหิยามาอวยริบาหินาอุกิมาตั้งดาประธานมันตรีนาไฮไล่บากสิกิมาพัมคุดิงมักตะตรงานมามาคลกิอวยบาหินาอุฟังเงี้ยอเมซุงมาคอยกิตบมาหาชุดเซียลีไล่บากสิกิเซียลทุงกิพิบัมพะกลฮาลิบาหินาอุทาริบามิโอชิงดาชูประธานมันตรีนาทากัดปะพงดอกคีมาคิมันกิบาทอรัมเดสริโมดีนาฮันดักกิจาร์คันกิรันจีระปังทกิบาNational Senior Athletics Federation Competition ki matang da pan ki. Competition na du da, tongan ba event ching da National Record tham ki ba Sanaroi Maribushu, Pradhan Mantri na thagat pa phong do ki. New and Renewable Energy Mantri Prahlad Joshi na hairi, PM Surya Ghar Mup Bijli Yojana ki makha da, laibak sin ba thung ba da nong makhakta da rooftop solar installation leasing tara manga haptu na, thahasiki kunma panda anauba record ama thamba ngam kre. Social media da thakat pa waro la Shri Joshi na hai, Maharashtra khakta da nong mada record oina rooftop solar panel leasing mari chatret hap ki. Masigal oina na, rooftop solar panel lak taruk hap tu na laiba kasi gi oina khwai de gi yamna solar panel sijin aba rai je oire ba gujarat ki hak mathang da maharashtra na ani shubha rai je oire kendra gi koila ma sun khoni mantri kishan reddy na hairi pradhan mantri narendra modi na sahi tara ni thoi sarkar pairak pa sida laiba kasi de chauna awan ba porak pangam le hyderabad ta ngasi shri modi gi man ki bat thoram tara batung da paumi sing da wangang bada mantri na hai laiba kasi gi myoi koti kayana tha gi oi ba thoram asi buta na bagi da ma khourang na ngai nari infrastructure sem kot pagi saruk ama oina national highway pak thok chauk thok han ba rail gari he na phagal han ba anauba rail gari sing haudok pa ma shung railway sector da anauba technology hapchi lakpa asi gi da mak shu mahak na nungai ba phongdok ki Admiral Krishna Swaminathan laibak asigi kuntaret suba navy gi makok koina thabak puwa haugre mahak Admiral Dinesh K Tripathi gi mahotse lapani thabak paiba hauraba tungda permission ga wangang bada Admiral Swaminathan hai Bharat navy na laibak asigi swarthangak namikum nahom singna thabak tauri Bharat ki navy asi matamga chunana shakti leiraba amani haireduna mahak ki mangjil thana paikit ka daba thabak ti laibak ase ki suraksha amachung sel thungi oibe hiram chingda singna rakpa kudingmak mayok nana ba sem saban oigani haiki miyam da hidak mana chijin nabagi amang baning thina khangan nabagi pandam danga si malem gi hidak mana chijin nada banumit ki palan thoram pangthokli kumchi jai gi palan

0: ไอ้ข่อยอิงหุ่นกีเดรนเชียงบะคดปะกีทบกชินะเนกะน้ำตะนะทวายกชินะติตอยไอ้ตันตะซุมอัตตายอินตอยซุเดรนซิเดอิชิงตุงเนเลดีกางนุงกีมาซาปะพะมวยดนะกางซิกปะดะนานิโกไหบะเชอะมัตตะซุกะน้ำตะคังนะเดเดรนกีอิชิงซิดะพลาสติกมะชิละกายทาดะนะกุมซีเอซินะพะนามายะดุบุเฮตตะมาทาดะไรฮะคังเดรดะมีนะคังนะคังนะคังดะบะชาชินนะบะกิมาตอชิดิเนอังกปะนีดะโกเฮตัยบังมี
1: บาบาบาบาเดรนเซงิรา
0: โอยเนเดรนเซงินีเนบาบานตอชิ
1: บาบานะตุยตุยนะเดรนเซงิชิบุไคกิโน
0: โอบาบานะเนตุยเนตุยเนเดรนเซงิชิบุโรโอเดรนดะพะตะบะอิชิงตาระอิชิงเชตุงดะนะไลตะนะบะเซนทะกินะบะเซงินีเน
1: อ
0: ะเฮอินักตะเซงจิละกะนุโกยอปานโคกะละปะดะพะตะออดีซิงเจอานังวันดะซองลักะนิอันดออันดออสายคิดังลับตุ
1: อะดูดิสายดะเลเรกยาระบะ
0: โอยาระยาระยาอะดูเอดิซองมะรออ
1: บาบา
0: ฮาว
1: อิซิงเดรนดะตุงฮันดะนะทัมมีบุไคกิโน
0: อ๋อมะดุกิวารีโดเอชยามซางเดรนเซงเซงนะลีบุดะนุงายรอฮาวโหเรงกอนะลีเก
1: เดรนดะเจนทะรักลีบะอิซิงกิวารีซิยามซางบวยละ
0: ซางเซางซางโหเรงบาบานะเนเดนเซงบลอรกะยูจาทอนีดนา
1: อ
0: ะดะกีมาตุงดะเนพะจะนะพัมมะกะเดรนอิชิงเวสวาเตอร์สตอรี่กีมารัมดะเนพะจะนะลิบีรกะ
1: โคยอะดูดิไอไงรามะกะ
0: งารามงารามเอ๊ะนังดีกาดะพะจะนะพัมมะกะงายเลยรามีดนา
1: บาบานะเวสวาเตอร์สตอรี่ลิบีนี่ไฮบะดูดาตานิงดะนะซิดะพัมมะกะไลรีเน
0: โอ้พะเรพะเรดูดิเวสวาเตอร์สตอรี่ไฮริชิกะรีโนไฮบะเซลีระเกโกไอคอยนะอิชิงบูซิซินนะคระบัมมะตุงดะมะดูดะกีโทรกปาอะมอดปะอิชิงดูบูเวสวาเตอร์ไฮนะกะวิโก
1: โอ้อะดูกุมบาอะมอดปะอิชิงดูเวสวาเตอร์กะเวไฮบะนิกวา
0: กะเวกะเวกะเวไอคอยนะพิจูบิจามตัวบุตรทรกปะอมรปะอิชิงอะเด็กีท้าวมาทีปักปะการีจามดาอะเด็กีขุดชาหามดาทรกปะอมรปะอิชิงชิงดออะเด็กีอมูอิรูไม่ทัศจะบกีอมรปะอิชิงไอมาชีดานัตเตดาตัวเล็กตะกีทรกปะอมรปะอิชิงแก่มุกชินีเวสวัตเตอร์เวสวัตเตอร์เฮริชิ
1: บาบาจานะบะโปเจซัมบาอะดูกะโคลิกซัมบะดะทอรักปะอิซิงดุซูอมอดปะอิซิงกอกะดรา
0: อะดูซูอมอดปะอิซิงกอกะดอริมนิอะดูบุกาเฮนะมอดปะนะตะบะอะดิกีไอโกนะฮิรูไมทะจะบะดะทอรักปะอมอดปะอิซิงอะดูกะซานะทักนะบะโปเจซัมบะกีมอดพาตะบะอิซิงไฮริบซิงอะชิดีเนทาริบะปัมบีซิงดะเนอมุกอิซิงซายบิยะอะดูกะกาเฮนะมอดปะอิซิงอะเดกีกะมอยซิดีทาวมะเรกาบิชิงดีอินคงเดซายบิยาดิโก
1: โอมอดพาตะบิชิงดีอินคอลดะทาบะปัมบิซิงเดซายบะยาบอยเร
0: อะดุมยายอะดุกะกาเฮนอมอดปะทาวมะเรยาวบะอะเดกีทัวเลตเตกีทอรกปะอมอดปะอิชิงดูดีเนเดเรนเดทาดะริบะชินิคังอะบะ
1: อะ
0: ดุนังบุอมอดปะอิชิงเวสวาเตอร์ไฮริบซิดากะรีกะรีโปซอกยาวบะเกไฮบุดุบูคังนิงเดเน
1: อัสบาบาไอยัมคังนิงอีบอดดิ
0: โอฮายเรเกตารอ
2: เวสวอเตอร์ไฮบดิอะมอดปะอิชิงไฮบซีกิมะนุงดะจัลลีบชียุมยุมดะกิทอรักปะอะมอดปะอิชิงอินดัสทรีซิงดะกิทอรักปะอะมอดปะอิชิงลาวชิงอูโตบะ

ทรมมังสีสกุลตรงบ่าอวังเล็กไอ้คอมมูนิตี้โฮลด์ปังทุกเครมตราอุ่นดูสิบมันนี่ปุ่นเอเมจเจอร์มวยไทยแอสโซเชชันสเตทเลเวลเอเมจเจอร์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพงาสีลอยชินเครดิมันนี่ปุ่นเอเมจเจอร์มวยไทยแอสโซเชชันนั่นชินนะคุมันลำปักสปอร์ตคอมเพล็กซ์กี้บ็อกซิ่งเอเรน่าดังงารังเด็กกี้ชัตเตอร์กี้บ่าแชมเปี้ยนชิพอาศิดานุป้าอามาสุงนุปีกี้เซเนียร์จูเนียร์อามาสุงชับจูเนียร์กี้จังดัมนับสิงปังทุกกี้กักซิงดิสทริกไรเฟิลแอสโซเชชันนั่นชินดูนะชัตเตอร์กี้บ่าสูติงกีโคชิ่งงั้นสิลอยชิงเครกักชิงมาคาเลกัยอุยาลัมบิดาเลยบะยังคมอัตโตร์โจอามาสุงอิบอมชาสูติงเอกาดามิดามันิบูไรเฟิลแอสโซเชชันกับคุชซัมนรกกับปังทุกบะโคชิ่งเกมอันดับมิโอเกะสรุยากีปาวโลเจเร